นดินนุมีสนาปุ่มปอกตาเกียนสิงหุยมวลลำเล่นสิงไทยปังปูมาใหญ่ดาหุยเท่าลาบสิเพียงลายเรลาบยาวลีเก่าท่าสิงหุยในเรื่องลีนี้ยีลายหุยเป็นดังบุบหายบุกไปเราชาวรีเลิกกับชาวรีมาตั้มดูดีมาลองยินดีพันเจ้ากว่ามาลีมาตั้มปากตั้มเลี้ยบีร์กาจูบยามลีก็ไม่เกี่ยวเลิกเสียลานะผมมองมาลีนั้นคุโรลีเสียลานมารุนสิวดูนดีโอเคกีรีรีคงอางาลำเล่นเลยเฮาสิงมารังไข่โออินนุ่มสิงโง่

0: ไรบรโอ้ดุกันชิบุมีอะไรบีบร
1: ก็นอนนี่เนี่ยคาเรียนชาเนก็ยากมาชาบันนี่สินานกูกว่าอมันบ่เข้างานบันนี่ป้าชิบุก็นอนนี่เนี่ย
0: ก็นอนนี่ถึงรู้นี่มวยดุกันชิบุ
1: มาคุตเตใจยมชิบไปนี
0: ่อิมาอิมาบุเน่ป้าอมตั้งตั้มจะรำเก
1: อคารีป้าอ๋อก็นาดา
0: เฮียงี้ป่าวชีด่าพี่กูช่วยไปอัดบันนี่กู
1: คนนี้ป่าวชีไงน้ำตกเลยสินะ
0: เชียงบันนี่เชี่ยไอ้ยี่เชี่ยตั้งไรพูดบันนี่บ้าม
1: าชิบัวงอกเลยเนี่ยไอ้ลำตายด่าไอ้วันเดียวมามุกโก้เชี่ยมุกโก
0: ้มาตาบีริกู
1: คารีป่าวโน่ตาพี่อยู
0: ่ไอ้เนี่ยอชีบะมามุกตะทันมาบันนี่กู
1: ฮะไปโน่ไฮชิบัว
0: เชียงบันนี่ไอ้น่ะอชีบะมามุกตะทันมาเร

0: 대이 먼저 시디 두간 태행나 항이다.
1: 응응, 그래 태행도 그래.
0: 나나오디 날랍 토록빠니나 보시 파크래. 훌항 강다 마품 강나 동하오래.
1: 오, 호이 호이. 该天前让也好硬吧，正么想在海度呢哒？对么可以的，内打木比真那把木，一下先去滚干那把木可那，可那那不通硬那行不咁就破那地哒。嗨嘛，多嘞，
2: 嗨，
1: 是的，给在是那天那给阿让给阿蒙读给，农民呢海的那豆腐都那多，一些马的搞了么嘛呢都？
2: 哎。妈你嘿妈的是高楼没看到的那鬼地铁我都认得。
1: 那小莫也梦了也能我在外边都买呢谁都给我了 bro。哎那国土我来看到的那谁都拍的那鬼家家都那也梦我都认得你。哎咪我那红你哥也梦你那么行一道。
2: 怕给说怕给你对吗啊对我也梦些怕让可乐咪呢。那你可是怕那好可乐吧。妈妈都来了，那不的呢？什么我们都需要的嘛？
1: 哦，是哪一点呢？恐怕是什么大人呢？俺偷了别个的呢，俺的别个诈骗嘛呢？那的，买是不可能那都亏不了。
2: 对嘛？你以为那拧不些，嘛当不弄得通不的那的多？
1: 会呢，就
2: 啥啥胡说八，我那不跟吧也懵呢。啊，都妈不可待的，可以的，所以个这个还能用心，别那么妈妈多累气的吧？มาดูกิจูเนี่ยมาช้าหันดัดริ้งไอ้ตัวเนี่ยมาน้องป้าสุเนี่ยเข้าดันเนี่ยกาลีเอ็กซิเดนต์เนี่ยเลยคิดเอาดีกินเนี่ยมาโก้สิเลิกขี้บันยมี
1: คนทุกปนิดาฮัตุบุตรเนี่ยเป็นทุกปะครับสุตัมก็ทุกปนิดาสังสารสิดาไอ้หน้ามาวารีให้หน้าขลับดีกระมังหิงบังงกันนี่ฮะมาสิดาเนี่ยมีหน้าเงาหน้ารีบสิ
2: โดยเต็มอ่ะมาเกี่ยมนุ่งสีบ้ามันเนี่ยมีวันเด็กตุกการันต์ตัวตัวมีบุกไก่คุณนับสินะเออนัดเดียงเอาบุสิมีอุระก็กุยตันตานะบ้ามีกิมาพูดมาสิลากตุนก็ทราบว่ายำตำทีบสุยาวรีดนะ
1: จุ๊บจุ๊บ
2: อะดูยำมึงดีเนี่ยมาเกตุงานบัสสังสารตุนเนี่ยต้องเลยจะเป็นแบบมันตัวสิ
1: หุ่ยนี่มังวันเดจีบบุนุสีบ้ามีอ้อยบบุอีกไก่คุมนะบ้ากิทำมวยมายาวรีเงาเดบมีสิงสีพาวว่ามีนุสีข้างนัดระบกันสีเดมาเกทำมวยเดมีนุสีหิงพัจจบมังดีอะจุ๊บยาวรี
2: ทีมา
1: เ
2: ทมออ่ะ
1: อ
2: ัสทุกคนเลยเทมชอบมึงเลยขับขี่ด้วยนะเนี่ยยามมึงกินตุ้งเงี้ยมาให้รักกันอีกอ่ะ
1: ฮัลโหลตายยฮัลโหลบุนุ่งดินนุ่งไอ้ขี่เดรดาไม่มาเต้าเสียหอยด้าแต่บางปานสิดามีอยู่นะพ่อพ่อสิบุคารีนุ่งไอ้นิ่งไอ้เลยรีเกนเนี่ยเงาบัสูเงาเดบัสูไล่ระเบียนักคนบัสูอิศรน่าว่านุ่งไอ้ดิจ้ามานันเยลีบันฮัลโหลบุยามบุ้งน้องวันเดชิงรีบมีนุ่งสีขังบัตรมวยดูมาดี

0: ดูมไปเอเรียสิโดยนั้นโฟกัสตัวละก็พอดีสิยินทุกเช้ากันนี่นะมาดูมทำจริง
1: ยามน้องไอเจสาร์เขาจะเวลาจะสักการณ์มันยิ่งปวดมันยิ่งปวดกิลงมิซึ่งบุจะขวัญหน้าบุกิดมุกตะตรงอันตรงอันมาขึ้นกิจะขวัญทารังกิสกิมนั่นซึ่งบุลูกขัดปีรีดูกะปวดใจท้าวเดชินักเดบมารูมารังนั่นซึ่งบุสุเพชรลูกเดบิดเลียมนั่นพามาร์ชกับพังกันเลยเฮเบสิตาจะบิดาดูกะอรุณบิดเดสาร์ลูกซึ่งบุบิปากีดีเรกเตอร์มุโอยน่าไรจ์สิกิลงมิปัจจัยซึ่งสุดากะรีกะรัมบัสฮัจเจสันนั่นจักกะรัมบัวขลอนพงดูปินิบุเลยซะ
0: คุยน่ะเดปาร์เมนต์กี่ไม่กี่ตีกี่พงทุกจันทร์นิ่งบัสีฮันดักเกี่ยคุยน่ะกันน่ะโปรโมทตัวจริบะเคมีเคลฟาร์ติไลเซอร์ฮันทาระก้าไปฟาร์ติไลเซอร์กี่ไม่กี่รุ่มด่าจันทร์บักกี่เดปาร์เมนต์กี่คุยกี่พงทางอ่ะสิกี่มาตั้งด่าอีพาร์มันไม่ทำด่าปิลตัวจันทร์นิ่งคุยกี่ซ่าเนี่ยบัสจินจังไห้บัสีลอยน้ำโปรเซสลอยรัวก้าอีกี่เทปบอลมังเดตัดด้วยนี่ไอ้น่ะซ่าเนี่ยซ่าด้วยนี่Honorable Chief Minister lagi hauraga thabak yamna pie na mayama thanari badu su chamana ba khoi gi Manipur gi lokhom da thoi ba cheng ga chamana cha doi ni aduna chinjak si da di khara khoi gi chemical si handara ga itare kitang lamama khoi gi phagadhan gi haraga di chinjak gi
1: magulam
0: si magi magi phibam si kitang khoi na quality si khara phana to haningi quality phan ba haraga dihanda ki thokri sini ko khoi gi india gi khoi gi haino se japan da lo ya dre asi quality da khara compromise khara lak pa gi soi na oiram gani na khali aduna adu gi check nung mo ya na da na wari m chakre ko aduga khwai de maru di hakchang chine khoi na som cha ra ga di ma se farmer me am gi khoi gi farmer khara loi na mo ti ha jara roi ko farmer me am khoi na phil chap ta thing na re ma si ma gi lophum ji da hard bag se ani khak cha ra su ya ba seมันสิมาอีไรอีไรบางสิมันสิหาเลยขัดใจเลยขัดเห็นน้ำมูเลยขัดเห็นนังสังเงกันเนี่ยต้องขันบวกขันสิก
1: ็
0: อะตัวเดอะดีพาร์ตเมนต์น่ะจะฮีกุนิงกีสวยเฮลการ์ดนะคอยกีจะฮีกุนิงกีลิชิงคุณทรัพย์คุณทรัพย์ไม่ได้เสียมีสวยเฮลการ์ดสิสวยสิจัดๆๆก็ด้วยที่สตอร์ก็มาสามารถจัดรีพอร์ตสิปีรีเนี่ยอะตัวรีพอร์ตสิได้ที่ก็ยาวรีเนี่ยนังยูริอาสุนังกีสวยสิมาตุงเงินนังยูริอาสิเรียนนั่งใจแบบตะการีเตนังกีไดมอนด์ไฮบอดีเอพีเคเคโตสิเรียนนั่งใจแบบตะการีเตกันนะคอยด้วยปีรีเนี่ยAdudu yamna yamkana madu ta akhoina akhangai myamna ta idu yamkana lawdabita har guma se chemical se yam yam chai raga hekta mi se vitamin se yam yam pijai raga hakchang yam thu thu na phani khan bagi tap ta du me wakhlon khra chen bhai tare masi wakhlon se thado piu aduga khoidigi phawadi khoidigi long term da akhoi ste se yam chaw usna te aduna akhoi gi unique oba akhoi gi sikkim da sta ukre akhoi unique oba brand ama build up tongna bagi da makta akhoi gi chemical si han thalaga soi dana mamang da khoi department su experiment tau khre 25% chemical han thabasi da magi pothok su sungan han da gi de pothok yam hengat padi oidre by fertilizer na na khoi replace tau gi ko 25% ad da magi pothok si sungan han da gi de ad na pothok han thada bi da chemical gi bahut ta by fertilizer na da mahu sinjan bi ai habe se masi khoi experiment gi amdu da phangap ka khoi gi phone he tare adu nama du gi du kitang lobi laga farmer me amda aina pil to jani mati chemical se yaringe tang ai phada ba adu dang chabi u adu ga ka he na chaisan bi ganu hai basi masi department gi chai ta gi apil ni
1: yam nong ai jai sar sar ge asin ma tam ka ama kai thok bi du na masi khoi gi studio de leng bi rak du na pm kisan scheme adu ga asi gi mathak ta manipur sarkar na long mi sing gi da ma pai khali ba tongan tongan ba makhal gi chakwa thorang gi scheme sing gi maram da sandona tak bi ki ba sar bo amuk khana thaga chare
2: केंद्र दा NDA सरकार ना शासन पायरकपा चही तरानी थुई छुरकपा गमरी लेनना आकाशवाणी इंफाल गी ई पाउकांगबुना संदोकचबा खनने नबगी थौरमगी सरुका मोइना ताबिरे पीएम किसान हाइवेहिरमसिदा मणिपुर सरकार गी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गी डायरेक्टर ओइना लेबिरबा पीटर सलामगा आकाशवाणी इंफाल गी ई पाउकांगबुगी डेक्स एडिटर खेत्रीमयुम गंगागा उनदुना साबा वरिवताई
3: Little Clinic Nagaram na miyam da matanga chunarba khujukulai gi matingna specialist singna makhal khudimaki ana laingi khudong chaba pijari 24/7 emergency and trauma care with advanced equipment advanced neurosurgery care brain and spine surgery head injury and trauma care slip disc and spine disorders brain tumor and stroke management minimally invasive neurosurgery gi matakta hepato pancreato biliary surgery amasung gi onco surgery laparoscopic colorectal gastric liver gallbladder and pancreas cancer amasung tumor surgeries advanced gi laparoendoscopic surgeries gi surgical endoscopy ercp gi khudong chaba